ยอนตอนนั้นเมลรีเอฟเอ็มไม่ชินันไปไหนอะไรใต้มองกันอย่าปนปอยตัววันอ่ะแม่นำตาปนกวงรามยัยอย่าปอยวัววันเจ้านนท์ดาวกิอ๋อเจนุวันอ่ะก็มีกันยันเจ้านนท์ได้นะ

0: ยี่ยมกางอ่ะ
1: นี่กูไอ้ละจะเล่ากางอ่ะ
0: กีตาเตยัง
1: อ๋อจะเล่าอย่างนี้กู
0: เกียร์ที่เราหนุนนั่นเซอร์วิสส์พีพีเอเ
1: ฮ้งไอ้ยาร์เอ้ยบุกเรื่องกีตาร์นั่งกางอ่ะนักธุรกิจกินหนุนอ๋อนี่จะกินนะคน marketing at ppa.top.kei
0: เกมเมสเซจนะคนนั่นเฟซบุ๊กเพจ ppa at broadcasting and publications authority เก ppa mary fm 89.9 เกคุปนิคนั่นเป็นเดต้ากินนะคนเรื่องติดต่อโทรศัพท์นั่นปะเอ้ยโอโน่ว่าเดนัวอาเกียเดนัวอาเกียตัววันนี้แม้ว่าอาเกียเกณฑ์ปนรู้คนนั่นเข้าอันต์ ppa ไปดิคินนี่การีนั่นตั้งยิมเกมกางอ่ะอันเดนนั่นเซจเซนบ็อกซ์ ppa อะไรเอ็กซ์ตาวรอยอ่ะอีปุ่น
1: เว็บมัน

อยู่ในแบงก์กันเตะแต่ปุ๊บสิเมื่อเรื่อง FM 89อย่าปุ๊บสิแต่คนอ่ะอะไรใน finance ภาษาหน้าของใครยังก็รับเมื่อเรื่องเก่งก็ในสุสานให้ยองกันเนี่ยคนอ่ะอะไรก็ตั้งเรียก